บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูจุตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามกอกได้นะไฮยามกอกได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมโนะโตโยโอ้งแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดโซตันตังดวงปักไปนี่ปงสากบวยบวยละติหมอกโมยังไม่รู้สลันแตงโบนี่บวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปากายอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบูนงติงอี